ก็รู้แม่เป็นน่ะเขาสวยอ่ะเจตการตานี่ก็ปะก็ปนว่ากินแป้งไก่แม่กันวันเตะตะไก่งาปงเกี่ยงกวยันต่อยันกูไก่เตะตะกะตุกะเป็นกี่แม่กูควันเตะรันเป็นน้ำซูปนี้กะกินนันเตะกันวันเตะงาปงอายุน่ะเตะแม่ตันปนว่ากินกูแม่เตะตันนาระเขาซูสนักวิมนันตะแม่รันเตะงาปงอายุอะไรเอายากะแม่อุริโกนกะกะติกรอยกูดิกินกวยันกูสเปมังารอนี้รันเตะงาปงอายุแมวดีเอฟเอ็มอะไรปนเดซ่าก็เขาตามนั่นตีงาปงอายุอ่ะเดซ่าเขาหงอกโอเคอันก็คณะกรอยว่ากิเมสปังมันเนี่ยว่ากิเมงายนั่นแต่แม่รันตังไงเนี่ยปงอายุยี่ไม่เนสิได้ตานักวาระวัวนะก็เองไอ้ปนตะวันรันไก่จะไม่เนสมีนวานัวสนาตะรอยมังกันยันคณะกว่าตะวันกันวันเตปงไอ้ปุกินเตตังไงนายุตะวันกันวันเตปงไอ้ปุกินเจ้าหนุนิกิริเบสเมปานะเป็น

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม41สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุฒพรว่าคุณภูเบศสุนีนะคะแต่ว่า
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก
1: ็พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: ยังไม่พร้อมทักทายคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆ